0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Sessionจากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
6: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร 081-647-2862

0: Bangkok's best music mix. Radio Thailand, FM 88.
1: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
2: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
3: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
4: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
5: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอยBIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
4: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
5: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
6: I love 70s The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters
7: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
8: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
8: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: 88 Sounds good Feels good

0: This is Radio Thailand FM 88
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: Discover the brand new luxury cruise ship Star Princess
4: Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
5: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good, feels good

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: Safety and comfort. The two qualities that make an airline excellent. EVA Air goes beyond promising premium service and trustworthy safety. Fly across Asia, Europe, and North America on an 11 consecutive year Skytrax 5-star airline with a 7 rating from Airline Ratings. And be sure you are flying excellence with EVA Air. Fly comfortable, fly confident, fly EVA Air. Learn more at evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิพย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: Discover the brand new luxury cruise ship Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites. Radio Thailand FM 88 Sounds good. Feels good.

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
2: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
3: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
1: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference

0: of the earth พระแม่โพธิ์ศพ for the goddess of rice we also add พระ for the characters in Thai literatures especially the male leading role for example พระราม from Ramakien ผู้พระลอ from the literature Lilith พระลอ this male leading character is called พระเอก where เอก means the first and leading one พระis also used in idioms or expressions such as คุณพระช่วย meaning oh my god or oh my goodness พระสุขเข้าพระสาวแทรก meaning misfortunes never come singly and lastly it is used as a prefix for a place of feudal titles such as พระนครas in เขตพระนครand พระนครศรีอยุธยาพระยาAs in เจ้าพระยาพระยาตาก and พระยาจักรี and that's the wrap of the lesson. We hope this isn't too overwhelming. As you can see, the word พระ is woven into almost every part of daily life in Thailand. After the break, we'll look at how พระ shapes Thai traditions, culture, and social custom. Stick around.
1: This is Talk to Thai.

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show, where true sound comes alive.
6: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
7: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees, and the Carpenters.
8: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
9: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
10: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
2: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
3: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
1: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
6: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites. Radio Thailand, FM 88. Sounds good. Feels good.

0: illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dhamma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ก็ธรรมะ6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออคารวะความไม่ยำเกรง6ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันถานนี้คือธรรมุกประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม What six things make things worse? Six kinds of disrespect. A mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching and sangha.The training, diligence, and hospitality. ก็ธรรมะ6ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือคารวะความเคารพยำเกรง6อย่างได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่อย่างมีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถานธรรมประการนี้เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ What six things lead to distinction? Six kinds of respect. A mendicantHas respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, the training, diligence, and hospitality. ก็ทำ6ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัดคืน6อย่างคือข้อที่1ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุเมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตติทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งสังสมหนึ่งเนืองปรารภสม่ำเสมอด้วยดีแต่พยาบาทยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ดังนี้ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท What six things are hard to comprehend? Six elements of escape. Take a mendicant who says,I have developed the heart released by love. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it, yet somehow ill will still occupies my mind. They should be told, not so, Venerable. Do not say that. Don't misrepresent the Buddha, for misrepresenting of the Buddha is not good. And the Buddha would not say that it is impossible, Reverend. It cannot happen that the hearts released by love has been developed and properly implemented, yet somehow ill will still occupies the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will. ข้อที่สองก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็ข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติเนืองๆสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้ท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติทำให้มากทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนTake another mendicant who says, I have developed the hearts released by compassion. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow the thought of harming still occupies my mind. They should be told,Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible. For it is the hearts released by compassion that is the escape from thoughts of harming. ข้อที่สามก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติทำให้มากแล้วสั่งสมดีแล้วแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วอรติยังครอบงำจิตของเธออยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตติเป็นธาตุที่สลัดอรติ Take another mendicantWho says, I have developed the hearts released by rejoicing, yet somehow negativity still occupies my mind. They should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good. The Buddha would not say that. It is impossible.Because for it is the hearts released by rejoicing, that is the escape from negativity. ข้อที่สี่ก็ถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปสั่งสมดีแล้วแต่ราคะคือความกำหนัดยินดีก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วมีราคะยังครอบงำจิตอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะ Take another mendicant who says, I have developed the heart's release by equanimity, but yet somehow desire still occupies my mind. They should be told, Not so venerable, don't say that. Don't misrepresent the Buddha.For misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, because for it is the heart's release by equanimity that is the escape from desire. ข้อที่ 5 ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอนิมิตาเจโตวิมุตต์คือเจโตวิมุตต์ชนิดที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมเนืองๆแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงตักเตือนเธอว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอนิมิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่วิญญาณของเขายังแสหานิมิตอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดนิมิตทั้งปวงTake another mendicant who says, I have developed the signless release of the heart, yet somehow my consciousness still follows after signs. They should be told, Not so venerable, don't say that. Do not misrepresent the Buddha, for misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that.It is impossible, because it is the silent release of the heart that is the escape from all signs. ข้อที่ 6 ถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอัสมิมานะนี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยนี้คือธรรม6ประการที่แทงตลอดได้โดยยากTake another mendicant who says, I am rid of the conceit I am, and I don't regard anything as I am this. Yet somehow the dart of doubt and indecision still occupies my mind. They should be told, not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresentation of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the conceit I am has been done away with, and nothing is regarded as I am this. Yet somehow the dart of doubt and indecision still occupy the mind. For it is the uprooting of the conceit I am that is the escape from the dart of doubt and indecision. ก็ธรรมะ6ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัตตวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่เป็นนิจของพระขีณาสพ6ประการได้แก่เมื่อเห็นรูปทางตาก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่นี้คือธรรม6ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้น What six things should be produced? Six consistent responses. A mendicant seeing a sight with their eyes is neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. Hearing a sound with their ears, smelling an odor with their nose, tasting a flavor with their tongue, feeling a touch with their body, knowing the thought with their mind. They are neither happy nor sad. They remain equanimous, mindful, and aware. ก็ธรรมะ6ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุตตริยะ6ประการอนุตตริยะคือความยอดเยี่ยมได้แก่ทัศนานุตตริยะคือการเห็นอันยอดเยี่ยมสัปปนานุตตริยะการฟังอันยอดเยี่ยมลาภานุตตริยะการได้อันยอดเยี่ยมสิกขานุตตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยมปาริจริยานุตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยมและอนุสตานุตริยะการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมนี้คือธรรม6ประการที่ควรรู้ยิ่ง What six things should be directly known? Six unsurpassable things. The unsurpassable seeing, listening, acquisition,Training, service, and recollection. ก็ธรรมะ6ประการที่ควรทำให้แจ้งเป็นอย่างไรคืออภิญญา6ได้แก่ข้อที่1คือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกมีปีกบินไปก็ได้ใช้มือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงปรมโลกก็ได้ What six things should be realized? Six direct knowledges. A mendicant wields the many kinds of psychic power. multiplying themselves and become one again, appearing and disappearing, going unimpeded through a wall, a rampart, or a mountain, as if through space, diving in and out of the earth as if it were water, walking on water as if it were earth, flying cross-legged through the sky like a bird, touching and stroking with the hand the sun and moon, so mighty and powerful, controlling the body as far as the Brahma realm. ข้อที่สองภิกษุนั้นได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดล่วงของสามัญมนุษย์ with clairaudience that is purified and superhuman they hear both kinds of sounds human and divine whether near or farข้อที่3เธอนั้นกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือโมหะก็รู้ว่ามีโทสะหรือโมหะปราศจากโทสะหรือโมหะก็รู้ว่าปราศจากโทสะหรือโมหะจิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตะหรือไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้จิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น They understand the minds of other beings and individuals, having comprehended them with their own mind. ปริสีภิกษุนั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติบ้างร้อยพันแสนตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพนี้เธอระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ They recollect many kinds of past lives with features and details.ข้อที่ 5 ภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติหรือกำลังอุบัติทั้งต่ำและสูงงามไม่งามเกิดดีเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดเรื่องของสามัญมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ผู้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระหริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นในการทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบสุจริตทางกายวาจาและใจไม่กล่าวร้ายพระหริยเจ้ามีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติและอุบัติ เกิดขึ้นทั้งต่ำและสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์หมดจดล่วงของสามัญมนุษย์รู้ชัดผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละ With clairvoyance that is purified and superhuman they see sentient beings passing away and being reborninferior and superior, beautiful and ugly, in a good place or a bad place. They understand how sentient beings are reborn according to their deeds. และข้อที่6เธอนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้นี้เป็นธรรม6ประการที่ควรทำให้แจ้ง They realize the undefiled freedom of heart and freedom by wisdom in this very life and they leave having realized it with their own insight due to the ending of defilements.ก็ธรรมะ60ประการนี้แหละเป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ So these 60 things that are true, real, and accurate, not unreal, not otherwise, were rightly awakened toby the realized one. ธรรมะ7ประการก็ธรรมะ7ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ7ประการที่ควรเจริญธรรมะ7ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ7ประการที่ควรละธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะ7ประการที่แทงตลอดได้โดยยากธรรมะ7ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ7ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ7ประการที่ควรทำให้แจ้ง Groups of 7 7 things are helpful 7 thingsshould be developed. Seven things should be completely understood. Seven things should be given up. Seven things make things worse. Seven things lead to distinction. Seven things are hard to comprehend. Seven things should be produced. Seven things should be directly known.And seven things should be realized. ว่าธรรมะ7ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคืออริยทรัพย์7อย่างได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจาคะและทรัพย์คือปัญญานี่คือธรรม7ประการที่มีอุปการะมาก What seven things are helpful? Seven kinds of wealth of noble ones. ธรรมะ7ประการก็ธรรมะ7ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ7ประการที่ควรเจริญธรรมะ7ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ7ประการที่ควรละธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะ7ประการที่แทงตลอดได้โดยยากธรรมะ7ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ7ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ7ประการที่ควรทำให้แจ้ง Groups of 7 Seven things are helpful. Seven things should be developed. Seven things should be completely understood. Seven things should be given up. Seven things make things worse. Seven things lead to distinction. Seven things are hard to comprehend. Seven things should be produced. Seven things should be directly known. And seven things should be realized. ก็ธรรมะ 7 ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคืออริยทรัพย์ 7 อย่างได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะและทรัพย์คือปัญญานี่คือธรรม 7 ประการที่มีอุปการะมาก What 7 things are helpful? 7 kinds of wealth of noble ones. The wealth of faith, ethic conduct, conscientious, prudence, learning, generosity, and wisdom. ก็ธรรมะ 7 ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมโพชฌงค์ 7 อย่างได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้เป็นธรรม 7 ประการที่ควรเจริญWhat 7 things should be developed? 7 awakening factors. Mindfulness, investigation of principle, energy, rapture, tranquility, immersion, and equanimity. ก็ธรรมะ 7 ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรได้แก่วิญญาณทิฏฐิคือฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณ 7 อย่างคือ 1. สัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวก

มีสัตว์ทั้งหลายที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นปรมกายิกาคือเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สอง There are sentient beings that are diverse in body and unified in perception, such as the gods reborn in Brahma's horse through the first absorption. This is the second plane of consciousness. ข้อที่สามมีสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอาภัสระนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สาม There are sentient beings that are unified in the body and diverse in perception, such as the gods of streaming radiance. This is the third plane of consciousness.ข้อที่สี่มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภากินาคือเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สี่ There are sentient beings that are unified in body and unified in perception, such as the gods.Replete with glory, that is the fourth plane of consciousness. ปริยามีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะความไม่กำหนดหมายนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห้า There are sentient beings that have gone totally beyond perceptions of form with the ending of perception of impingement, not focusing on perception of diversity, aware that space is infinite. They have been reborn in the dimension of infinite spaceThis is the fifth plane of consciousness. ข้อที่หกมีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หก There are sentient beingsthat have gone totally beyond the dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite. They have been reborn in the dimension of infinite consciousness. This is the sixth plane of consciousness. และข้อที่เจ็ดมีสัตว์ทั้งหลายล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยการกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิข้อที่เจ็ดเหล่านี้แหละคือธรรมเจ็ดประการที่ควรกำหนดรู้ There are sentient beings that have gone totally beyond the dimension of infinite consciousness, aware that there is nothing at allThey have been reborn in the dimension of nothingness. That is the seventh plane of consciousness. ก็ธรรมะเจ็ดประการที่ควรละคืออะไรคืออนุสัยเจ็ดอย่างได้แก่อนุสัยคือความกำหนัดในกามคือกามราคานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายคือปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดคือทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความถือตัวคือมานานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพ

0: คือภาวะราคานุสัยและอนุสัยคือความไม่รู้คืออวิชชานุสัยนี่คือธรรม7ประการที่ควรละ What 7 things should be given up? 7 underlying tendencies: sensual desire, repulsion, views, doubt, conceit, desire to be reborn.And ignorance ก็ธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออสัทธรรม7ประการได้แก่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะมีสุตตะน้อยมีความเกียจคร้านมีสติหลงลืมและเป็นผู้มีปัญญาสามธรรมะ7ประการนี้แหละที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม What 7 things make things worse? 7 bad qualities. A mendicant is faithless, shameless, imprudent, uneducated, lazy, unmindful, and witless.ก็ธรรมะ7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือสัจธรรม7ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นผู้สูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคงเป็นผู้มีปัญญานี่คือธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ What 7 things lead to distinction? 7 good qualities. A mendicant is faithful, conscientious, prudent, learned, energetic, mindful, and wise. ก็ธรรม7ประการที่แทงตลอดได้โดยยากคืออะไรได้แก่สัพพุริสธรรม7คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักเหตุคือธรรมัญญูรู้จักผลคืออัตถัญญูรู้จักตนคืออัตตัญญูรู้จักประมาณคือมัตตัญญูรู้จักการคือกาลัญญูเป็นผู้รู้จักชุมชนคือปริสันอยู่และเป็นผู้รู้จักบุคคลคือปุคคลันอยู่นี้เป็นธรรม7ประการที่แทงตลอดได้โดยยาก What 7 things are hard to comprehend? 7 aspects of the teachings of the good persons. A mendicant knows the teachingsKnows the meaning, knows themselves, knows moderation, knows the right time, knows assemblies, and knows people. ก็ธรรมะ7ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญา7ประการได้แก่ความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารคืออนิจจสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงคืออนัตตาสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกายคืออสุภสัญญากำหนดหมายทุกโทษของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆคืออทินวสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายคือปหานสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตคือวิราคะสัญญาและกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตคือนิโรธสัญญานี้เป็นธรรม7ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้น What 7 things should be produced?7 perceptions. The perception of impermanence. the perception of not self, the perception of ugliness, the perception of drawbacks, the perception of giving up, the perception of fading away, and the perception of cessation. ก็ธรรมะ7ประการที่คุณรู้ยิ่งคืออะไรคือนิทัสสวัตถุ7อย่างได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาบทและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาบทต่อไป 2. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมและไม่ปราศจากความรักในการใคร่ครวญธรรมต่อไป 3. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไป 4. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและไม่ปราศจากความรักในการหลีกเร้นต่อไป 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรและไม่ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรต่อไป 6. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไปและข้อที่7เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดทิฏฐิต่อไปนี้เป็นธรรม7ประการที่ควรรู้ยิ่ง What 7 things should be directly known? 7 qualifications.For graduation, a mendicant has a keen enthusiasm to undertake the training, to examine the teachings, to get rid of desires, for retreat, to rouse up energy, for mindfulness and alertness, to penetrate theoretically, and they don't lose.These desires in the future. ก็ทำ7ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือกำลังของพระขีณาสพ7อย่างได้แก่ข้อที่1สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพในธรรมวินัยนี้เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงก็ที่สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นปัญญาของภิกษุขีณาสพที่อาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว What 7 things should be realized? 7 powers of one who has ended the defilements. Firstly, a mendicant with defilements ended has clearly seen with right wisdom all conditions as truly impermanent. This is a power that a mendicant who has ended the defilements relies on to claim that my defilements have ended. ข้อที่สองกามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแม้ข้อที่กามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของพระขีณาสพที่เธออาศัยแล้ว ปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว Furthermore, a mendicant with defilements ended has clearly seen with right wisdom that sensual pleasures are truly like a pit of growing coals. ข้อที่สามจิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนกขัมมะปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระกีณาสพที่อาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว Furthermore, the mind of a mendicant with defilements ended slants, slopes, and inclines to seclusion. They are withdrawn, loving renunciation, and they have totally done with defiling influence. God is see.สติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ก็ที่สติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่เธอใส่แล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วFurthermore, a mendicant with defilements ended has well developed the four kinds of mindfulness meditation. God, yeah. In C5, เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ก็ที่อินทรีย์ 5, เป็นธรรมที่เธอเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่เมื่อเธออาศัยแล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว Furthermore, a mendicant with defilements ended has well developed the five faculties. ข้อที่6พชฌงค์7เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่เธอใส่แล้วปฏิญญาความสิ้นอาสวะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว Furthermore, a mendicant with defilements ended has well developed the seven awakening factors. และข้อที่7อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ก็ที่อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วนี้เป็นธรรม7ประการที่ควรทำให้แจ้ง Furthermore, a mendicant with defilements ended has well developed the Noble Eightfold Path. This is a power that a mendicant who has ended the defilements relies on to claim my defilements have ended.ก็ทำ70ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ So these 70 things that are true, real, and accurate, not unreal, not otherwise, were rightly awakened toby the realized one. อนุบาลที่1จบ first recitation section is finished. ทัสสุตระสูตรว่าด้วยธรรมะ1ถึง10ประการ up to 10ธรรมะ8ประการ groups of 8ก็ธรรมะ8ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ8ประการที่ควรเจริญธรรมะ8ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ8ประการที่ควรละธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ8ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะ8ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ8ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ8ประการที่ควรทำให้แจ้ง8 things are helpful 8 things should be developed 8 things should be completely understood 8 things should be given up 8 things make things worse 8 things lead to distinction 8 things are hard to comprehend 8 things should be produced 8 things should be directly known and 8 things should be realized ก็ธรรมะ8ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือเหตุ8ประการที่เป็นไปเพื่อได้อธิปรมัจจริกปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพิญโยภาพไปบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วเหตุแปดประการปัญญาแปดประการนั้นเป็นอย่างไร What eight things are helpful? There are eight causes and reasons that lead to acquiring the wisdomFundamental to the spiritual life and to its increase, growth, development, and fulfillment once it has been acquired. What eight? คือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะมีความรักและเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่หนึ่งเพื่อได้อธิปรมัจจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญไพบูลย์เต็มยิ่งขึ้นแห่งปัญญาที่ได้แล้ว It is when a mendicant leaves relying on the teacherand a spiritual companion in the teacher's role, and they set up a keen sense of conscience and prudence for them with warmth and respect. This is the first cause. ข้อที่สองเธอเป็นผู้มีหิริโอตัปปะมีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควรสอบถามไต่สวนว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่เปิดเผยจะทำให้ง่ายซึ่งธรรมะ
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibun Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. Nam Sener Doi, Than Pra Ajarn Paibun Apipunno, Wat Pa Don Hai Sok, Jangwat Udon Thani.

0: Bangkok's best music mix. Radio Thailand FM 88.
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination, Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88 โทร 081-647-2862